0: แบบไหนเท่านี
1: ้ I check
0: B76 to the residence
1: I check
0: Sometimes
1: it. How far?